0: นะฮะ
1: นักไอ้เนอร์จีนะบ้างนะฮะ what นักไอ้เนอร์จีนะฮะโอเค